0: ปลาบงลีปลาบงลีเนี่ยกันนี่ก็จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาบงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดบ่มะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกกระดิมาดิเช่นเตะดาบ่างาอ้าง้วยเมย์สุบิรจมตัตติงวยถ่าบาเด้ลูกจอกตั๋วเด้เลยจะ
1: 哎，我拿小的，细的嘞，老爷谁家给我米小了没呀？不，对呀啦，谁家？嗯，可以，到那去嘛，可以去嘛，呀。

and I'll catch up. You said the job, we said KI, the incubator. Not only these are people, didn't tell me I'm so tired. Not only is each other helpful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely and wind and regard. Not only the way. A gentle sitter job. Yoga gets on jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, wait, you did. We die so good people. My jewelry will be happy. Seriously. Diverse and manager. Did you gagway, BDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูเย็นเย็นเส้นจีนอัตตาดูเป็นยังไงเมื่อเรียนพิจารณาเราไม่กลัวมันมาเลยเราดูแต่ตัวเดียวเราดูแต่มือเดียวเราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตัวไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้เราเรียนอะไรกันเราเรียนเตรียมอะไรเตรียมแพทย์ปีนมือจ้า เดี๋ยวไม่เดี๋ยวแพทย์ปีนมือจ้าเราเรียนจุดเอชดีเช่นทำไมเราเรียนเสร็จจุดสัตว์ตรงนั้นจ้าเราอันนั้นได้กูไปจ้าเราเรียนจุดโน้มมือพิจารณาเชื่อเรา

เดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยเดี